ที่บ้านโยมงานอีกนะอัลลอฮ์มีผู้ใหญ่ดำโยอาชาสินีเย่เย่ไปไหนนอนวุ้นซันไม่เจ็บจุบันเจ็บจุบันนี่วัวปันวัววังปันวัดแค่นี้เสือวัวมุกวัวมีอาวุธเส้นหัวมาชนเองอาความฟัวบีมาลันบีดูสิเนบีเฮนี่ก็เสียบยันยังคุปองงงยนยามีอาฟาดูหัวมันนะนักสังเสวัดเจ้าเดียร์เสือวัวมุกวัวเส้นยามีนอสโอนยาสัตย์เนกวันนี้วิ่งสิ่งนั้นมาเล่นที่มาเล่นที่ยาไม่ว่าสุดที่ไม่เดี๋ยวไม่ที่เดียวเอ็นจูสุดที่นี่ฟังกันวันนี้มาสามสิบเดือนวันนี้น้ำมันจะมีฝนฟังผมมาหน้าปากหน้าบนกระสุนแต่ส่วนใหญ่เราหัวทั่วชาวันวันน่าเอ็ดเอาส่วนน้องผมเป็นยังไงฟังผมมาฟังผมมาฟังผมมาฟังผมมาในชาวกษัตริย์ฟังดูผมมาHey, your life, your life, your life will never be.